0: silima chemen, adanesh lu shulmu, ashuli, shalom, shalom.
1: Hello from the children of planet Earth.
2: Paz e felicidade a todos.
3: Gawai huma, chúc gawai ping an, kien hong, phai lo. Здравствуйте, приветствую вас.
4: สวัสดีค่ะสหายนายธรณีพรพวกเราในธรณีนี้ขอส่งมิตรจิตมาถึงท่านทุกคน
5: นมัสเตตะลุกมาตะเลเจนมอนชิงวาซุบะคัมชะ
2: ตะฮียาตุนาลิลอัสติกาอ์ฟินนูจูมยาไลตะยัจมาอ์นาซะมาน
3: ซาลูเตอร์ลาตวาตะลูเม
6: บอนจูร์ทูลมอนด
7: ์มาเอลาคะ
8: โอลาอิซาลูโดซะโตดอสSelamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu.
9: Kaipa cematna, itapas, maitapas, lima payas, runa simit.
10: Hartelijke Grüße an iedereen.
11: Herzliche Grüße an alle.
12: Namaskar. Bishe shanti ho.
13: Suchya tarakara, suchya graha, suchya vishwa brahmandara, kajiva shivanisu, kabinamna.
14: Assalamu alaikum. Hum zameen ke rehne. वालों की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हैं
15: धरती के बासियों की ओर से नमस्कार
16: chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu
17: Ai bua Oikinis potesta khairete